ก็ซึ่งอุจจาระขนาดไรตรงก็ขนาดเดชาปงปานแต่ว่าขนาดตกเดชาปงรองแกนรกนี่ขนาดตกซักมันเดชาปงรองจึงขนาดไรตรงก็แกไปเดียวอุจจาระให้น้อยให้นายไรในชาบตามุสีหรอกแกกูดมอร์นิ่งไปอังอัมพระจอลัยทิสันีบีมอลเดบอร์มาอันอ๋อเดชาปงตั้งชาขนาดเดียวเดชาปงนี่ก็ทายงค่ะอันนี้ข้ากบฏชนจิตาเดบอร์มาไปเดชาจากเบลักแกน้อยหัมไปแกเบลักแกหัมไปตะคุกบีมอลเนาะแกอุจจาระจินีปันดักขนาดตรงมาบ้างแกอุจจาระขนาดนั้นยังอาจารย์นี่นี่ขนาดตกสักมันนี่เราจะมองให้แกขนาดตรงดีหลงนี่ตรงดีผ่านตาไปอาชักจระ

ตาคุกราจุนนักการมุงสนุเจรจาบุงหนึ่งขณะนี้นี่ก็เหตุการณ์อุรจาบุงนังมายังตรงเข้าแต่ให้นี่บางทีแต่กูบินีจะบุงนั้นนกขณะกันสนัยข้าคลายอุรจาบุงนุนังขณะตรงสักนะตาคุกมานิกนี่ขอรังใบหนอเวลาหนูขณะตัวตัวอุรจาบุงข้าคลายนังอุรจาบุงนบขณะตรงสักนะก็อุรจาบุงขณะไรนั่งจังจีนิตินี่นี่นรกนี่ฮัมจักมาจีนิขัดตรงมาปันตานอปารีไลส์เนี่ยจุดนั้นนอเวลาหนูฮัมใบจังใบกระดงกิตองมาบากิแต่อบายแค่นอปันตาไปชั้นสระกระดงกิตองดิ่งแกอุรจาบุงนรกจุดตัวนี้บากิ